าชนกรูขึ้นไปอยู่ชิมพลีเริงสำราญบริวารมากมีนางสุขเปรมปรีด้วยว่าว